0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: ส่วนใครที่รอ3เพลงเมื่อกี้นี้อยู่นะครับเดี๋ยวต้นชั่วโมงหน้าได้ฟังกันแน่นอนที่นี่ Flex 104.5 ของเราขอบคุณด้วยนะครับ Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
1: Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
2: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสม point แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็ค point สะสม point แลก point รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้
3: The night is frozen Halloween นี้เมื่อความหนาวมาเยือนฝันร้ายจึงเริ่มต้นขึ้น Enchanted Fest 2026 Frozen Nightmares พบกับความหลอนสุดมันจากบิลกิน บ็อกกี้ไลออน มัสต์บีคอสออฟยัวร์ไอชายเอฟฮีโร่ปัน You Are Boy TJ X Time Thai และยังโอม31ตุลาคมนี้ที่ UOB Life and Sphere มาพิสูจน์ความหลอนครั้งนี้ด้วยตัวคุณเองเปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ Event Pop รับรองว่านี่จะเป็นฝันร้ายที่คุณไม่อยากตื่น

Big Bang กลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการ K-POP พร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok 7และ8พฤศจิการาชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทที่ thaiticketmajor.com และ fantopia.io รายละเอียดเพิ่มเติมที่ iMeThailand

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz

0: Trent 104.5 น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 Non-stop Music 10 Play Hit 45 นาที
0: โดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: เมื่อวานต้นเดือนเนี่ยมีชาวเฟล็กซ์คนไหนถูกรางวัลกันบ้างหรือเปล่าจ๊ะต้อนรับกันด้วยครับวันศุกร์ยามเช้านะจ๊ะ FJ Copter รายงานตัวนะมาอยู่ดูแลทุกคนแล้วครับในเช้านี้นะถึง11โมงเลยกำลังเดินทางไปทำงานนะรถติดอยู่ที่ไหนก็ให้เสียงเพลงของเราเนี่ยอยู่เป็นเพื่อนทุกคนเนาะอยากฟังเพลงอะไรเพลงไหนเป็นพิเศษเนี่ยก็อย่าลืมครับรีเควสขอเข้ามาได้นะผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ของเราด้วยและเมื่อสักครู่ครับผลงานจาก ETC X The Parkinson 2วงป๊อปรุ่นใหญ่ครับมา X กันนี่คือเพลงเมื่อไหร่จะบอกสุดยอดมากเลยเนาะสำหรับซิงเกิลนี้ครับฟังเพลงยาวๆเลย10เพลงฮิตกับ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะจ๊ะคัปเตอร์ก็ขอส่งกำลังใจครับให้กับผู้ที่ยังประสบภัยแล้วก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมที่ผ่านมาเนาะเราก็มาจับตาดูกันต่อไปครับอยากให้ทุกคนเฝ้าระวังไว้ให้ดีเลยเรื่องของที่เขาประกาศเตือนเนาะน้ำจากทางภาคเหนือแล้วก็เรื่องของน้ำทะเลที่จะหนุนด้วยรวมถึงฟ้าฝนที่จะคึกคะนองในวันที่5ถึง8ที่จะถึงนี้ก็ขอภาวนาครับให้มันไม่เกิดขึ้นแล้วกันเนาะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าหนักมากๆแล้วในหลายพื้นที่ครับในชั่วโมงนี้ต้องขอขอบคุณด้วยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำIsuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Jewalo ครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto Avisen อร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันบันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
0: สาดไปเลยครับสมาชิกครับกับ Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนนะที่ขอเนรมิตแหล่งรวมคนเก๋ครับณสยามสแควร์ให้เป็นเทศกาลดนตรีทีมฮาโลวีนที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร3วัน3คืนจัดเต็มครับศิลปินสุดฮอตที่หลายคนอยากเจอไม่ว่าจะเป็นกัปตัน RCP ครับน้องๆวง Circle พี่จิ๊บของเรานะฮะพี่เลดี้ปรางโมบายพี่นนทนนท์พี่โอบนิชิพิกซี่ครับภูพาเวลน้องเพนครับแพรสันน้องริสานาริสาวง Rooftop ซาร่าซาโลล่าเตมี The Crow ครับนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะยังมีศิลปินอีกมากมายครับที่รอทุกคนอยู่นะครับ30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้ครับห้ามพลาดเลยไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจสยามฮาโลวีนกันด้วยนะจ๊ะต้องขอขอบคุณครับเอสโคล่าเกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำIsuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Gel Alo ลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smoothto ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto Avisen อร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันๆขนมของคนมันจัดเต็มและขอขอบคุณด้วยครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดยEscola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Jewalo ลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smoothto ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto Avisen อร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันๆขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: คุณว่าใจเดินทางได้ไกลแค่ไหนบินลัดฟ้าส่งหาคนที่คิดถึงข้ามทวีปไปกับของฝากตามไปลุ้นว่าลูกค้าที่อีกซีกโลกจะชอบสินค้าไหม
2: โอ้ I love it
1: ไม่มีเส้นทางไหนไกลเกินไปสำหรับใจระยะไหนใจก็ส่งถึงส่งไกลไปเปิดโลกกับบริการส่งพัสดุต่างประเทศจากไปรษณีย์ไทยส่งได้แล้ววันนี้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ
3: นี่เห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกัน

0: ถอยิ้มเตมี featuring J แนะนำมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยครับในชั่วโมงนี้นะอีกหนึ่งเพลงที่ Flex Recommended นะครับและต้องขอขอบคุณด้วยครับบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Recommended โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
0: ธนาคารออมสินให้คุณมากกว่าเปิดบัญชีง่ายได้ดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับธนาคารออมสินชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิงส์บัญชีเดียวครบทั้งออมได้และใช้จ่ายสะดวกครับได้รับดอกเบี้ยสูงเปิดบัญชีด้วยตัวเองได้แล้ววันนี้นะทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo ครับรับดอกเบี้ยสูงสุด 2.50% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทและยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทเท่านั้นครับและไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมครับสนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเพื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิงส์ด้วยตนเองได้เลยนะผ่านแอปพลิเคชัน MyMo นะครับแล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th ครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: 1045 Non-Stop Music ต้นชั่วโมงหน้าครับได้ฟังกันแน่นอนสำหรับ3เพลงนี้เตรียมเอาไว้ให้แล้วครับมุมจาก Playground ถ้าตลอดการมีจริงขอให้มันเกิดกับรักครั้งนี้ Minchi X Martin ครับคนไกลจาก Patrick Ananda

0: บางจาก E20 SE Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ก็คลีโอเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
3: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: กอบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบ Rockstar
7: ว้าวกรอบ
2: ๆกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส
8: ์ Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลยันฮีเชิญคุณมาร่วมแสดงความยินดีครบรอบ42ปีโรงพยาบาลยันฮีพร้อมเปิดมุมมองแชร์เคล็ดลับเข้าใจร่างกายดูแลหัวใจเพื่อสุขภาพที่ยืนยาวกับแขกรับเชิญคนพิเศษคุณโย่งอาร์มแชร์ร่วมกับคุณหมอเฉพาะทางในงาน Good Health Great Heartพบกัน3ตุลาคมนี้ที่โรงพยาบาลยันฮีลงทะเบียนฟรีพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายภายในงานสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลยันฮีโทร1723กด2
9: Trent 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: 10เพลงฮิต45นาทีในชั่วโมงที่2ของเราครับและนี่คือเพลงฝากใจจากพี่อิงวรัญชรเลือกมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะจ๊ะพูดถึงพี่อิงคอนเสิร์ตใหญ่อิงวรัญชรซิมโฟนีคอนเสิร์ตเนี่ยบัตรก็โซลเอาท์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะแต่สำหรับชาวเฟล็กซ์คนไหนครับที่เป็นแฟนคลับของพี่อิงเนี่ยแล้วก็ไม่มีบัตรอยากไปดูมากๆเลยผมบอกเลยว่ายังมีโอกาสครับแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Flex Connect ครับเพราะนอกจากจะได้ฟังเพลงจาก Flex 104.5 ได้ทุกที่แล้วเนี่ยยังสามารถสะสมการฟังเนาะนำ Coins เนี่ยไปแลกสิทธิ์ในการทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเข้าพื้นที่เวลาที่เรามี Flex Talk ครับศิลปินที่คุณชื่นชอบมาเนี่ยคุณก็มาใกล้ชิดเขาได้หรือแม้กระทั่งที่ผมพูดไปบัตรคอนเสิร์ตที่มันโซเอาท์หรือว่าหายากเนี่ยพวกเราจัดให้ครับอย่างคอนเสิร์ตพี่อิงวรัญชรเนาะหรือแม้กระทั่งเสาร์อาทิตย์นี้คอนเสิร์ตพี่นนทนนท์เนี่ยเราก็มีเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นรีบหยิบมือถือแล้วก็โหลดแอปพลิเคชัน Flex Connect เลยนะจ๊ะแล้วไปร่วมสนุกด่วนเลยตอนนี้ครับและนี่คือ1045 Nonstop Music นะจ๊ะ
1: 1045 Nonstop Music 10 เพลงฮิต 45 นาทีที่ Flex 104.5
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
3: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยาก

0: Radio Top Crop to Play Hit 1045 Non-Stop Music 10 Play Hit 45 นาที ที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ

0: เดบิวต์ซิงเกิลของดูโอฝาแฝดน้องใหม่จากค่าย White Fox ครับแนะนำให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยในชั่วโมงนี้นะนี่คือเพลง Working You จาก Mic Macอีกหนึ่งเพลงที่ Flex Recommended ครับคอปเตอร์ Recommend ด้วยนะจ๊ะ
1: Flex Recommended Flex Next Hour โดยแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
0: ต้นชั่วโมงหน้าครับ3เพลงนี้รอทุกคนอยู่เกลียดจาก The Years ขอโทษได้ไหม If Only ครับจากนนทนนท์ Featuring Bilgin ขอวอน2จากสมเกียรตินะเดี๋ยวได้ฟังกันแน่นอนชั่วโมงนี้ต้องขอขอบคุณครับ Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต

0: Flex Next Hour
1: โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครองสองเท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
2: เมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซูดีแม็กซ์คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโตเอวิเซนอร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 Non-stop Non-music 10 Play Hit 45 นาที
0: โดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: ลับมา
1: 10เพลงฮิต45นาทีในชั่วโมงที่3ของเราครับปิดท้าย10เพลงฮิตด้วยเพลงนี้เลยอีก1เพลงที่มาแรงมากๆจริงครับดาวตกจากพี่แว่นใหญ่ featuring C9 เลือกมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะจ๊ะฟังเพลงยาวๆเลยเนาะกับ1045 Non-Stop Music ต้องขอขอบคุณครับมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exet Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exet Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
3: มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: Flex Leg Recommended This Week Kata Nuniu Feed Boki Lion

0: ติดตาม playlist ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
2: ความลับผิว perfect จะลุกไหนก็เอาอยู่ Intuit Primer Plus Plus Primer Enrich ผิว healthy แลดูฉ่ำน้ำ Primer All Matteแมตต์เนียนเบลอผิวช่วยคุมมันแพลมเมอร์โกลว์ผิวโกลว์เล่นแสงแลดูมีออร่าเริ่มต้นผิวดีด้วยแพลมเมอร์พลัสพลัส3สูตร Fire Your Primer Personality จ้ะ

0: อีกหนึ่งเพลงครับแนะนำมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยในชั่วโมงนี้นะทิ้งท้ายกันเลยครับผลงานจากวงเคลียร์นี่คือเพลงพระจันทร์ที่ไม่เต็มดวง MV เพลงนี้เนี่ยยอดวิวบน YouTube ก็ 2.6 ล้านเป็นที่เรียบร้อยครับอยากให้ทุกคนไปดู MV กันเพราะว่าจะได้ดูการแสดงของพี่ใหม่ดาวิกาด้วยซึ่งมันทำให้ตัวเพลงที่ผมชอบอยู่แล้วเนี่ยมันอินแล้วก็เข้าใจความหมายที่ตัวเพลงอยากจะสื่อขึ้นไปอีกครับก็ลองไปดู MV กันได้นะจ๊ะอีกหนึ่งเพลงที่ Flex Recommended และ Copter ก็ Recommend ให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยครับและต้องขอขอบคุณครับบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Flex Recommended โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: หมดเวลาของคอปเตอร์แล้วในวันนี้นะจ๊ะขอบคุณชาวเฟล็กซ์ทุกคนมากๆครับที่ Stay Tuned อยู่ด้วยกันนะเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีสัปดาห์หน้าครับชั่วโมงหน้าเนี่ย FJ Team Standby รอดูแลทุกคนแล้วด้วยนะก่อนจากกันพรุ่งนี้เนี่ยคอปเตอร์มีแข่งวิ่ง5กิโลเมตรครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็รู้สึกประหม่าแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยถามว่าทำไมต้องประหม่าและตื่นเต้นคือปกติเนี่ยผมลงแข่งวิ่ง10กิโลเมตรเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วไอ้5กิโลเนี่ยผมก็ซ้อมเองปกติมันอาจจะดูเป็นระยะที่สั้นๆง่ายๆดูแบบเฮ้ยไม่เห็นจะน่าตื่นเต้นอะไรเลยแต่สำหรับผมนี่คือการแข่งแบบออฟฟิเชียล5กิโลเมตรครั้งแรกครับก็อยากจะไปทำให้เต็มที่เนาะทำให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นชาวเฟล็กซ์ทุกคนฝากเป็นกำลังใจให้กับคอปเตอร์ด้วยนะ3เพลงต้นชั่วโมงหน้าครับเตรียมไว้ให้แล้วนะเพลงจมจากพี่ลุลาครับสมบูรณ์รักจาก4 featuring Sixki เพื่อนรักจาก The Parkinson ได้ฟังกันแน่นอนวันนี้คัปเตอร์ขอตัวลานะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบ Rockstar
2: ว้ายกรอบกรอบ
1: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
3: ห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
4: Yeah right
3: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
5: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
6: มีชีสอีกไหม
7: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเทพเต็มรสทุกคำชีสบอล
5: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: 10:45 Non-stop music 10 play hit 45 นาที

0: ไม่มีที่ยืนจาก Slap Kiss ครับเปิดกันให้ฟังในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาที T-Flex 104.5 ไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับชาว Flex ทุกคนคิดถึงกันไหมวันนี้ FJ พิมพ์กลับมาแล้วนะครับปกติเป็นประจำทุกวันพุธถึงวันศุกร์นะครับเราจะเจอกัน 11 โมงจนถึงบ่าย 2 แต่ว่าทีนี้เราเจอกันวันเดียวเนาะนั่นก็คือวันนี้นั่นเองนะฮะวันศุกร์นะครับอยู่กันไป3ชั่วโมงเต็มเหมือนเดิมเลยเป็นยังไงกันบ้างชาว Flex ทุกคนครับมีใครได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมบ้างไหม FJ พีมนี้ออกมาจากบ้านไม่ได้เลยนะฮะเพราะว่าน้ำท่วมเนี่ยถึงฟุตบาทเลยนะครับที่บ้านเนี่ยโอ้โหลำบากมากๆนะครับสำหรับชาวเฟล็กซ์คนไหนที่ตอนนี้ยังน้ำท่วมอยู่นะครับก็ขอให้น้ำลดไวๆเนาะก็หวังว่าหลังจากนี้จะไม่มีน้ำท่วมแล้วเนาะล่าสุดนี้เห็นว่าเมื่อวานนี้มีเห็บตกด้วยนะครับก็เป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์มากๆเลยทีเดียวยังไงก็ stay safe นะครับทุกคนอ่ะวันนี้ใครที่ฟังอยู่ฝากอยู่เป็นเพื่อนกันด้วยมีเพลงเพราะๆรอชาวเฟล็กซ์ทุกคนอยู่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อเลยครับ
1: 1045 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดยเอสโคล่าเกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซูดีแม็กซ์คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจวาโลครีมซองใช้ดีต้องสมูทโตเอบิเซนอร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันบันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
0: Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนนะครับนอกจากรวมศิลปินไว้มากมายบนเวทีเดียวกันสยามฮาโลวีนก็ยังมีจุดถ่ายรูปหลอนๆและกิจกรรมแจกของรางวัลมากมายด้วยนะครับพลาดไปบอกเลยว่าเสียใจแน่นอนปักหมุด30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้นะครับกับเทศกาลดนตรีธีมฮาโลวีนที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานครย้ำนะครับว่างานนี้เป็นงานฟรีนะรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไปติดตามกันได้ที่เพจสยามฮาโลวีนครับเราต้องขอขอบคุณเอสโคล่าเกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีมันต้องดีหน้าเดี๋ยวมันก็ดีหน้าโทโรอาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซูดีแม็กคุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจลอโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต
1: Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซูดีแม็กซ์คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโตเอบิเซนอร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันบันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
6: บิ๊กแบงกลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการเคป๊อปพร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok 7และ8พฤศจิกายนราชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทที่ thaiticketmajor.com และ fantopia.io รายละเอียดเพิ่มเติมที่ iMeThailand

0: มูนไลท์จากแบดดี้ซีฮะสำหรับแบดดี้ทั้งหลายเป็นเพลงที่ FJ พิมพ์อยากมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันแล้วกันนะฮะสำหรับช่วงนี้เลย Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Flex Flex Next Hour โดยแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
0: บ่ายห้าช่วงเที่ยงเรายังอยู่ด้วยกันกับ FJ พิมพ์นะครับไปลุยกันต่อดีกว่าทุกคนและในชั่วโมงหน้านะครับมี3เพลงนี้รอทุกคนอยู่แล้วนะ

0: และนี่คือ3เพลงที่คัดมารอทุกคนในชั่วโมงหน้ากันนะครับแต่ก่อนไปฟังกันมีเรื่องราวมาชวนให้คิดกันนิดนึงนะครับเราจะใช้ชีวิตให้เต็มที่ได้อย่างไรถ้าเราไม่มีความมั่นใจว่าจะมีใครคอยดูแลกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตร่วมกับปามี่อยากส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านเพลงใจดวงน้อยเพื่อตอกย้ำว่าเราพร้อมจะเป็นพาร์ทเนอร์ที่เคียงข้างคุณในทุกย่างก้าวซึ่งเพลงนี้นะครับเป็นการร่วมมือที่นำความใส่ใจมาเปลี่ยนเป็นเสียงเพลงเพื่อขอบคุณลูกค้าและแฟนเพลงทุกคนอย่าลืมส่งต่อของขวัญชิ้นนี้ให้คนที่คุณรักได้ฟังไปพร้อมกันด้วยนะครับเราขอขอบคุณ Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
1: Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
2: เมื่อศาสตร์นวดลึกลับกลายเป็นอาวุธไร้ร่องรอย
3: ค่ะปิงคลาสุมนาก
2: ับความแค้นที่เธอต้องสะสางเมื่อมีคนอยู่เหนือกฎหมาย
4: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
2: เธอจึงต้องกดมันด้วยตนเอง
3: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
5: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
2: ประเทศไมรอนชาเลตวาสิตาเอกธเนศดอมเหตระกูลและนักแสดงอีกมากมายพลึงทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 นะครับร่วมติดตามการล้างแค้นเกินคาดเดากับวิชาลับที่เธอมีในซีรีส์เรื่องใหม่คลึงเมื่อกฎหมายไม่สามารถเอาผิดคนชั่วได้เธอจึงจำเป็นต้องใช้สองมือที่มีเพื่อล้างแค้นในครั้งนี้กับศาสตร์นวดลึกลับต้องห้ามนวดไม่ใช่เพื่อรักษาแต่เป็นการคลึงใหไร้ลมหายใจสู่การทวงคืนความยุติธรรมจากเหล่าคนมีอำนาจที่ทำร้ายครอบครัวเธอนำแสดงโดยเทนไมรอนชาเลตวาสิตาเอกธเนศดอมเหตรากุลหลินมชโนดด็อกเตอร์พลังโลกศิลและนักแสดงอีกมากมายการล้างแค้นของเธอจะสำเร็จหรือไม่ร่วมติดตามได้ในซีรีส์เรื่องใหม่คลึงทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 ดูทีวีช่องวัน 31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
1: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: เมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothie เจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smoothie ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smoothie เอวิเซนอร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันบันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
7: Flex 104.5

0: ก่อนที่เราจะลากันไปในชั่วโมงนี้นะครับเรามาอัปเดต Flex Talk ในสัปดาห์นี้กันดีกว่านะครับวันพุธที่7ตุลาพบกับฟรีนสโลชาที่พกพาความสวยนะฮะความน่ารักและความเก่งรอบด้านการันตีจากผลงานปังๆในวงการบันเทิงไม่ว่าจะเป็นการแสดงการเดินแบบหรือล่าสุดนะครับกับบทบาทใหม่อย่างพรีเซนเตอร์ของแบรนด์คอสเมติกชั้นนำอย่าง Intuit ทุ่มตรงเป็นต้นไปนะครับเตรียมหัวใจละลายไปกับฟรีนและเตรียมรับเซอร์ไพรส์พิเศษที่ฟรีนและ Intuit เตรียมมาให้แบบจุกๆขอขอบคุณ Intuit Complete Your Match Match Item ที่ใช่เติมความมั่นใจให้ทุกลุกอยากมาเจอกับศิลปินที่คุณชื่นชอบแบบใกล้ชิดที่หน้าสตูดิโอนะครับติดตามรายละเอียดที่เพจ Flex Connect และอย่าลืมนะครับไปสะสมคอยแล้วรีดีมรับสิทธิ์เข้าพื้นที่การทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ไว้ด้วยนะครับ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บกพลปตอ FM 104.5 MHz
2: นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

ใจเป็นนายกลายเป็นบ่าวจากเล็กรัชเมธครับเปิดกันให้ฟังในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับอึมครึมมาอีกแล้วทุกคนมาลุ้นกันนะว่าฝนจะตกหรือเปล่านะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยฝนตกหนักหลายพื้นที่เลยรวมถึงมีเห็บด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดมีเห็บลงเนี่ยก็ค่อนข้างอันตรายเลยทีเดียวเพื่อนๆก็ระวังกันด้วยนะครับอย่าลืมพกร่มกันด้วยในวันนี้นะครับก็หวังว่าฝนจะไม่ตกน้ำจะไม่ท่วมแล้วนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอยากใช้ชีวิตปกติกันสักทีนะครับก็มีหลายพื้นที่เลยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนั่นเองนะครับอ่ะสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราด้วยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง

0: อยากให้อ้อทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
1: มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
3: เมื่อเพลงรักมาบรรจบกับลมหนาวแรกของปีในเทศกาลดนตรีที่รวบรวมเพลงรักไว้มากที่สุดใหญ่ที่สุดในสวนผึ้ง Season of Love 2016ปีนี้นุ้งแกะอยากชวนคนที่มีรักทุกคนมาพิสูจน์หมู่มวลความรักท่ามกลางลมหนาวขุนเขาและเสียงดนตรียันเช้าพบกับสิงโตนำโชคดาอินโดฟินบูรินโบกี้ไลออนลิปตาสแตมซิลเฟลโลเฟลโลฟักกลิ้งฮีโร่มัสคิเทียสเดอะพาร์คินสันเทลลี่เบิร์ดมีนและฟูสเต็ปพบกัน21พฤศจิกายน2569เวเนโตสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่7-Eleven ทุกสาขาหรือเว็บไซต์ All Tickets ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Season of Love Song ทุกช่องทางออนไลน์

0: ซิงเกิลล่าสุดจากน้องบลูพงษ์ธิวัฒน์ครับเพลงนี้ Kiss Come Kiss ช่วงนี้ก็ไม่เห็นน้องบลูอยู่ประเทศไทยเลยล่าสุดนี้ก็เห็นไปที่ประเทศอังกฤษนะฮะแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพลงนี้เนี่ยแต่งให้ใครหรือเปล่ามันอาจจะมีคำใบ้อยู่ในเนื้อเพลงเพื่อนๆก็ลองไปหากันดูแล้วกันนะครับแล้วเพลงนี้ก็เป็นเพลงสุดท้ายแล้วนะครับที่ FJ Film จะได้มาเปิดให้ทุกคนฟังกันในช่วงนี้เลย Flex Recommended ครับแล้วต้องขอขอบคุณบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: วันนี้หมดเวลาของ FJ Pim แล้วนะครับต้องลาทุกคนไปก่อนแล้ววันนี้ผมมั่นใจเลยว่า Flex Studio เราแตกอีกแน่นอนนะฮะเพราะว่ามิวกับลีน่าครับจะมาที่รายการ Flex Talk ของเราตอน1ทุ่มตรงนั่นเองอย่าลืมทูนอินเข้ามานะครับผ่านทางคลื่นวิทยุ Flex 104.5 หรือทุกช่องทางออนไลน์ครับของ Flex Connect ของเรานั่นเองไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube Live นะครับอ่ะส่วนชั่วโมงหน้าครับเจอกันต่อกับ FJ ญี่ปุ่นนะที่ได้เตรียมเวลาสำหรับ3เพลงนี้ในช่วง 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: าลืมทูนินเข้ามาฟังสัก3เพลงนี้ด้วยนะครับมาตั้งกันตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยแต่สำหรับวันนี้เจพิงต้องลาชาวเฟล็กซ์ทุกคนไปก่อนนะครับเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าวันและเวลาเดิมพูดถึงศุกร์11โมงจนถึงบ่าย2นะครับไปแล้วบ๊ายบาย
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: กอกเพียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่
4: ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเฮ้

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie

Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลยันฮีเชิญคุณมาร่วมแสดงความยินดีครบรอบ42ปีโรงพยาบาลยันฮีพร้อมเปิดมุมมองแชร์เคล็ดลับเข้าใจร่างกายดูแลหัวใจเพื่อสุขภาพที่ยืนยาวกับแขกรับเชิญคนพิเศษคุณโย่งอาร์มแชร์ร่วมกับคุณหมอเฉพาะทางในงาน Good Health Great Heart พบกัน3ตุลาคมนี้ที่โรงพยาบาลยันฮีลงทะเบียนฟรีพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายภายในงานสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลยันฮีโทร1723กด2

0: Comedy Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Toro อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

ธอไม่เคยจะรู้และไม่เคยเข้าใจสิ่งที่ตัวฉันเองต้องทนเก็บไว้ภายในที่มันอยู่ในใจฉันเธอไม่เคยจะเห็นและไม่เคยได้ยินแต่ละหยดน้ำตาที่มันต้องไหลโรยรินน้องอยู่ในหัวใจ

0: ซิงเกิลจากสองสาวจัสมินิก้านะฮะเพื่อนเตือนแล้วส่งท้ายกันในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5นะอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นนะครับผมวันนี้วันศุกร์ที่2ตุลาคมรับช่วงต่อมาจาก FJ พีมอยู่ด้วยกัน3ชั่วโมงเต็มๆเหมือนเดิมแต่อาจจะเป็นวันศุกร์ที่ไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่นักเพราะว่าโอ้โหฝนกระหน่ำลงมาแบบว่าหนักมากๆเหมือนกับฟ้ารั่วเลยนะตอนนี้หลายพื้นที่ที่สยามสแควร์เหมือนกันนะครับระหว่างที่ขับรถมาโอ้โหฟ้าร้องฟ้าผ่าคือมาครบเลยจริงๆก่อนหน้านี้ทางกรมอุตุมีการประกาศออกมาว่าต้องระวังฝนตกหนักอีกระลอกในวันที่4แล้วก็5ตุลาคมแต่นี่คือเขาไม่ได้มาตามนัดนะครับแต่นี่คือมาก่อนนัดแล้วก็เป็นนัดที่ไม่อยากจะมีใครให้มาเจอด้วยยังไงหวังว่าจะไม่ตกหนักไม่ตกนานเห็นใจพื้นที่ที่เพิ่งจะน้ำลดระดับแล้วก็เพิ่งจะเข้าสู่การฟื้นฟูอะไรแบบนี้ต้องมาเจอฝนตกหนักอีกแล้วนะครับยังไงก็ขอให้มันตกแป๊บเดียวก็พอนะครับเดี๋ยววันนี้อยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมก็รีเควสต์กันมาได้เลยนะที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ของเรา
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smooth Toe Jewalo ครีมซองใช้ดีต้อง Smooth Toe Abyssen อร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
0: แต่ผมเชื่อว่าช่วงสิ้นเดือนฝนไม่ตกแน่นอนจะไม่มีน้องฝนน้องน้ำแล้วนะฮะเพราะว่าจะชวนทุกคนเนี่ยกลับมาตอกย้ำค่ำคืนแห่งความหลอนด้วยกันอีกครั้งกับ Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนครับผมพี่ก็ขอเนรมิตแหล่งรวมคนเก๋ณสยามสแควร์ให้เป็นเทศกาลดนตรีธีมฮาโลวีนที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานครเลย3วัน3คืนนะครับกับศิลปินสุดฮอตที่หลายคนอยากเจอไม่ว่าจะเป็นกัปตัน RCP มี Circle พี่จี๊ฟ Lady Brown นะครับ Mobile นนทนนท์โอบนิธิ Pixie ภูพาเวล Paint Prasan ริสานริสา Rooftop Sara Sorola เตมีแล้วก็ The Crow Clubด้วยนี่ยังไม่หมดนะฮะยังมีไลน์อัพอีกยังไงลองเข้าไปดูกันได้ที่เพจของสยามฮาโลวีนได้เลย30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้ห้ามพลาดเลยนะฮะงานดีๆแบบนี้ขอบคุณด้วยครับ Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจลอโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโตเอบิเซนอร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับ
1: Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smooth Toe Jewalo ลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smooth Toe ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smooth Toe Abyssen อร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2: เพราะค่ำคืนนี้อาจกลายเป็นอีกหนึ่งความทรงจำที่คุณจะไม่มีวันลืม B and Beyond คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งสำคัญของ B พีรพัฒน์ที่จะพาผู้ชมกลับมาพบกับทุกบทเพลงที่คุ้นเคยตลอดเวลากว่า20ปีและ Beyond เหนือกว่าทุกความคาดหมายมากกว่า B พีรพัฒน์ที่คุณเคยรู้จักพบกัน14พฤศจิกายน2569 BCC Hall Central ลาดพร้าวราคาบัตร 4,500 3,900 3,200 2,800 และ 2,200 บาทซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง

0: นี่เรียกว่ากลับมาพร้อมกับภาพลักษณ์ใหม่ที่ชัดเจนแล้วก็สนุกยิ่งกว่าเดิมอีกนะครับกับซิงเกิลแรกจากอัลบั้มใหม่สาย Say Yes ของหนุ่มสมุยนั่นเองเพลงนี้บอกเลยว่าแม่ฟังแล้วก็สนุกสนานนะครับดนตรีสไตล์ลาตินเข้ากับกลิ่นอายความเป็นไทยแล้วก็ยังสามารถถ่ายทอดตัวตนและความชอบของสมุยได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียว MV เนี่ยก็แม่ไปถ่ายกันบรรยากาศริมชายหาดเลยนะฮะยังไงลองไปหาดูกันได้เลยรับรองว่าจะได้เห็นสมุยในลุคหนุ่มลาตินที่มาพร้อมกับเสน่ห์แล้วก็พลังความสนุกแบบเต็มพิกัดอย่างแน่นอนทุกคนส่งท้ายกันในชั่วโมงนี้กับ Flex Recommended Flex Recommended Recommended
1: Flex Flex Next Hour โดยแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
0: บ่าย 2:57 นาที Stay Tune กันท้ายชั่วโมงแรกกับ FJ ญี่ปุ่นที่นี่ Flex 104.5 บรรยากาศบ่ายๆวันศุกร์นะฮะที่ถึงแม้ว่าฝนจะเทกระหน่ำลงมาหลายคนไม่ได้มีความสุขสักเท่าไหร่แต่เรายังสามารถแฮปปี้กันได้ชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กันต่อพร้อมกับ3เพลงนี้เลย Christmas.

0: สำหรับช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะครับ Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
1: Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
2: กอบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบ Rockstar
3: ว้ายกอบกอบ
2: กอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
4: เมื่อสาบนวดลึกลับกลายเป็นอาวุธไร้ร่องรอย
5: ค่ะปิงคลาสุมนาก
4: ับความแค้นที่เธอต้องสะสางเมื่อมีคนอยู่เหนือกฎหมาย
6: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
4: เธอจึงต้องกดมันด้วยตนเอง
5: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
7: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
4: ประเทศไมรอนชาเลตวาสิตาเอกธเนศดอมเหตระกูลและนักแสดงอีกมากมายคลึงทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
8: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denmark
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
9: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมวลปตอ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต45นาที
0: โดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: หนึ่งงานน่ารักน่ารักจากริสาราริสานะฮะ My Daisy นั่นเองเลือกเอามาส่งท้ายกันในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 อยู่กับ FJ ญี่ปุ่นชั่วโมงที่2กันแล้วนะครับผมเชื่อว่าช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาเวลาที่เราต้องขับรถลุยน้ำเนี่ยบางคนนะฮะป้ายทะเบียนหลุดออกไปเลยก็มีปุ่นเองก็เป็นคนหนึ่งที่เคยป้ายทะเบียนหลุดตอนขับฝ่าน้ำมาแล้วแต่ว่าล่าสุดนะครับมีโปรแกรมเมอร์ไทยคนหนึ่งเขา เปิดเว็บไซต์ขึ้นมาเป็นเว็บไซต์ค้นหาป้ายทะเบียนนี่แหละใครป้ายที่เป็นหายนะครับไม่ต้องไปตามหาที่ไหนพิมพ์ใน Google เลยว่า find my plate นะครับแล้วก็อาจจะพิมพ์ต่อว่าค้นหาป้ายทะเบียนมันจะขึ้นมาเลยเขาเปิดเว็บไซต์นี้มาประมาณ5วันนะครับก็จะให้คนเนี่ยสามารถเข้าไปอัปโหลดข้อมูลป้ายทะเบียนได้ที่เขาไปเจอมาที่ไหนก็ตามแล้วก็ให้คนที่ป้ายทะเบียนหายเข้าไปหาข้อมูลกันได้ด้วยนะฮะเปิดมา5วันเนี่ยตอนนี้มีคนใส่ข้อมูลไปแล้วกว่า 10,000 แผ่นป้ายก็ลองไปหาดูกันได้นะครับเอาล่ะช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะครับมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง 10:45 Non-Stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: คุณว่าใจเดินทางได้ไกลแค่ไหนบินลัดฟ้าส่งหาคนที่คิดถึงข้ามทวีปไปกับของฝากตามไปลุ้นว่าลูกค้าที่อีกซีกโลกจะชอบสินค้าไหม
2: โอ้ I love it
1: ไม่มีเส้นทางไหนไกลเกินไปสำหรับใจระยะไหนใจก็ส่งถึงส่งไกลปลายเปิดโลกกับบริการส่งพัสดุต่างประเทศจากไปรษณีย์ไทยส่งได้แล้ววันนี้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ
3: มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ความลับผิว perfect จะลุคไหนก็เอาอยู่ Intuit Primer Plus Plus Primer Enrich ผิวเฮลตี้แลดูฉ่ำน้ำ Primer All Matte Matte เนียนเบลอผิวช่วยคุมมัน Primer Glow ผิว Glow เล่นแสงแลดูมีออร่าเริ่มต้นผิวดีด้วย Primer Plus Plus 3สูตร Find Your Primer Personality จาก Intuit
5: เมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothie เจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smoothie ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smoothie เอวิเซนอร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันบันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
6: Flex Lake Recommended
5: โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร

0: หนึ่งงานส่งท้ายชั่วโมงนี้เป็นซิงเกิลจากเคลียร์พระจันทร์ที่ไม่เต็มดวงและนี่คือ Flex Recommended ขอบคุณด้วยนะครับบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Recommended โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
0: ส่วนช่วงนี้ใครอยากเริ่มออมนะครับไม่ต้องรอให้มีเงินก้อนใหญ่นะทุกคนเพียงมีเงิน 10,000 บาทก็เริ่มออมได้กับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินครับผมเงินฝากสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดนะครับและบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีด้วยเลือกออม9เดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีหรือฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีหรือถ้าเกิดว่าอยากออมนานขึ้น11เดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนครับฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีหรือน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมนะครับไม่ว่าจะเลือกออมแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง30ธันวาคม2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือว่า GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: อนนี้เบรกกันแป๊บเดียวฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาสเตย์จูนกันต่อเนื่องกับ FJ ญี่ปุ่นที่นี่ Flex 104.5 อย่าไปไหนนะครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสิน
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: พวกเราไลค์แคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
2: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
1: โชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
1: ชาทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
4: เลือกอาหารแมวต้องโชโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชาทุกคำ
5: บิ๊กแบงกลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการเคป๊อปพร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok 7และ8พฤศจิกายนราชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทที่ thaiticketmajor.com และ fantopia.io รายละเอียดเพิ่มเติมที่ iMe Thailand
6: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
7: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยาก

0: ครื่องเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทางสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect โดย 808 Festival 2026 พบกับไลฟ์ดีเจระดับโลก 2 และ 3 ตุลานี้ กดบัตรที่ 808festival.net
1: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: เพลินๆเลยนะฮะทุกต้นชั่วโมงแบบนี้ใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 เปิดให้ฟังเรียบร้อยกับเพลงที่ถูกรีเควสต์กันเข้ามาจาก2หนุ่มสุดฮอต Gemini Fourth เรียกว่ารักได้ไหมอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นต่อเนื่องนะฮะทาง Flex 104.5 แล้วก็ทางแอป Flex Connect ของเราด้วยเชื่อว่าตอนนี้หลายๆคนน่าจะฟังผ่านแอปกันอยู่แน่นอนส่วนใครที่ยังไม่มีแอปนะครับต้องรีบไปดาวน์โหลดแล้วก็สะสมการฟังเปลี่ยนเป็น Flex Coin กันได้เลยนะฮะเพราะว่าเดือนนี้ Flex 104.5 ของเราเนี่ยเปย์ให้ทุกคนแบบเต็มที่มากๆเลยทีเดียว wow. ไม่ว่าคุณจะเป็นสายคอนเสิร์ตห้ามพลาดเลยนะครับกับบัตร Enchanted Fest 2026ความสนุกในค่ำคืนสุดหลอนกับศิลปินสุดฟินอย่าง Buzz Because of You I Shine Bilkin แล้วก็ Bogey Lion เป็นต้นนะครับส่วนสายช็อปก็ห้ามพลาดกับโค้ดส่วนลดเพื่อใช้ลดราคาสินค้าใน Lazada แจกกันกระหน่ำมากๆเลยนะฮะเอาเป็นว่าใครยังไม่โหลดแอป Flex Connect โหลดฟรีรีบไปโหลดกันแล้วก็สะสมการฟังแล้วก็มาร่วมสนุกกันได้เลยนะครับ
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 Flex Recommended This Week ปลายความฝัน

0: าม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: Yeah.

0: ห้ามน้ำตาซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากน้องบีมวรนันท์นะฮะเป็นหนึ่งเพลงของความคิดถึงผ่านถ้อยคำที่ฟังแล้วก็ตรงไปตรงมานะแล้วก็มีการไต่ระดับอารมณ์จากความนุ่มนวลไปสู่ความพรั่งพรูด้วยทำให้คนฟังเนี่ยสามารถสัมผัสได้เลยถึงความอบอุ่นของความคิดถึงที่มันก็ซ่อนไปด้วยความเจ็บปวดในเวลาเดียวกันนะฮะส่งท้ายกันในวันนี้ของ FJ ญี่ปุ่นกับ Flex Recommended
1: Flex Next Hour โดยแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
0: ช่วงสุดท้ายในวันนี้ของ FJ ญี่ปุ่นแล้วนะตอนนี้ก็ 4:57 นาทีเชื่อว่าเย็นนี้เย็นวันศุกร์ด้วยรถน่าจะติดพอสมควรเลย หลังจากที่ฝนกระหน่ำลงมาช่วงบ่ายๆนะครับยังไงก็ค่อยๆขับละกันนะฮะดูเส้นทางกันก่อนก็ได้ใช้ Google Map ว่าตรงไหนมันติดมากติดน้อยอะไรยังไงจะได้หลีกเลี่ยงเส้นทางกันได้ถูกนะครับแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับ FJ Zen ได้เลยมี3เพลงนี้มารออยู่แล้วด้วย

0: มีซิงเกิลจากพี่จีฟีเจอริ่งกับซาร่าซาโลล่ามารออยู่นะครับอย่าแตกสลายเพราะใครเลย1เพลงที่ให้กำลังใจได้บอกว่าดีมากๆช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะครับ Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตวันนี้ไปแล้วเจอกันวันจันทร์เลยนะครับผม Have a nice weekend ครับบ๊ายบาย
1: Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plusจากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
2: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie it's Denma
1: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
3: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5 โดย Toro อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
4: กรอบเคลียวเคียวโปเต
5: ้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
4: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
6: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
7: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45
2: non-stop music
3: play hit 45 นาที
0: โดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: ฝากให้เขารักจาก Yesterday's นะคะในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะคะวันนี้วันศุกร์แล้วศุกร์แรกของเดือนตุลาเข้าเดือนใหม่กันแล้วนะคะก็หวังว่าจะเป็นเดือนที่ไม่สาหัสไม่หนักมากเป็นเดือนที่ทำให้ทุกคนอารมณ์ดีกันได้แบบง่ายๆแล้วก็เจอแต่เรื่องดีๆเลยเนาะสำหรับตอนนี้ใครที่เจอกับสถานการณ์เรื่องน้ำที่ก็อาจจะยังไม่ได้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปเร็วๆทุกอย่างฟื้นฟูได้รับการเยียวยาแล้วก็ส่งกำลังใจให้เยอะๆเลยนะคะเห็นตามข่าวแล้วก็คือเดือดร้อนกันมากๆจริงๆเนาะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เราก็คงยังต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนนะคะเพราะว่าในช่วง5-8 ตุลานี่เขาบอกว่ามันจะมีฝนถล่มลงมาอีกช่วงหนึ่งแต่ก่อนที่จะถึง5ตุลานี่อย่างเมื่อวานก็มีฝนใช่ไหมมีลูกเห็บด้วยนะคะก็ทุกคนขอให้ปลอดภัยแล้วก็ดูแลสุขภาพกันให้ดีด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเรื่องเพลง FJ Sen ดูแลเองนะคะอยากฟังเพลงไหนขอกันเข้ามาได้เลยผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect อยู่ด้วยกันค่ะและช่วงนี้ต้องขอขอบคุณมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำIsuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Jewalo ครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto Abyssen อร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันบันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
0: งานนี้เซนอยากจะเคาท์ดาวน์ให้เหมือนเป็นการเคาท์ดาวน์ปีใหม่ไปเลยทุกคนกับ Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีธีมฮาโลวีนที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานครณสยามสแควร์นะคะจัดเต็มเลยคอสตูมหลอนๆหรือจะเอาแบบสนุกๆหรือใครอยากจะเป็นผีสวยแล้วมาลุ้นรับของรางวัลกับกิจกรรมมากมายพิเศษแน่นอนและพลาดไม่ได้สิ่งที่เป็นไฮไลท์ก็คือคอนเสิร์ตนะคะกับมากมายศิลปินความหลากหลายมันจะเกิดขึ้นบนเวทีที่ทุกคนจะได้ใกล้ชิดกับศิลปินเยอะมากขอไล่แบบส่วนหนึ่งแล้วกันเนาะไม่ว่าจะเป็นน้องเบนซ์ข้าวขวัญ นะคะมีเด็กซ์นะคะไดมอนด์นรกรมีกู๊ดมูดไอซีคิสเมดนะคะเลเวลมาชูการ์สไปซ์เทสและทิกเกอร์นะคะแต่จริงๆยังไม่หมดนะทุกคนปักหมุดเลยเตรียมหลอนไปด้วยกัน30ตุลาถึง1พฤศจิกามาเจอกันให้ได้ที่งานนี้ค่ะรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปติดตามกันได้ผ่านทางเพจสยามฮาโลวีนนะคะและงานนี้ต้องขอขอบคุณเอสโคล่าเกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซูดีแม็กซ์คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจลอโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโตเอบิเซนอร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันบันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซูดีแม็กซ์คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโตเอบิเซนอร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันบันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง

0: ไม่รักดีกว่าจาก C9 ในช่วง Flex Recommended นะคะพูดถึงเรื่องของอะไรที่ดีกว่าซินก็มีอะไรที่ดีมากๆมาแนะนำเลยใครที่เติม E20 อยู่แล้วนี่ขับรถเดินทางทั้งทีจะให้ดีนะก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเครื่องยนต์ให้กับรถที่เรารักนะคะกับบางจาก E20 S Evo ตัวจริงเรื่องความแรงที่มีสารเพิ่มคุณภาพถึง2ชนิดทั้ง S Dual Purifier และ S Turbo Modifier ทำความสะอาดหัวฉีดได้100%เครื่องยนต์จึงเดินลื่นสะอาดแรงคุ้มทุกลิตรเป็นรายแรกในเอเชียที่ผ่านมาตรฐาน Euro 5ดีต่อสิ่งแวดล้อมแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบางจากแล้วไปเติมความแรงสุดคุ้มกันได้เลยที่ปั๊มบางจากทั่วประเทศค่ะต้องขอขอบคุณบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Recommended โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: สามเพลงนี้ทุกคนรอฟังอยู่กับ FJ Zen นะคะต้นชั่วโมงหน้าค่ะเน้นเปิดเพลงต่อเนื่องกันไปในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีนะคะ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสิน
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: นี่เห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปต.FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: 10:45 Non-stop music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: เบาจาก Singular ในช่อง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะคะวันนี้เราไม่จัดเบาๆนะทุกคนเราเต็มที่เลยเพราะว่าอะไร Flex Talk ของเราชั่วโมงหน้าเจอกับลีน่ามิวฉลองวันศุกร์กันหน่อยนะคะมาเป็นสีสันให้ในช่วงที่หลายๆคนต้องการกำลังใจเนาะสถานการณ์หลายๆอย่างที่ทำให้ยิ้มไม่ค่อยออกนะคะวันนี้มีความสุขกับน้องลีน่าน้องหมิวแน่ๆในช่วง Flex Talk หลัง1ทุ่มแต่ว่าอีก1อัปเดตที่ก็อยากจะฝากเอาไว้เลยกับวันพุธหน้า7ตุลารอเจอกับฟรีนสโลชาได้เลยที่จะมีทั้งความสวยความน่ารักความเก่งรอบด้านแล้วก็การันตีผลงานปังๆในวงการบันเทิงมากมายกับล่าสุดบทบาทใหม่อย่างพรีเซนเตอร์ของแบรนด์คอสเมติกชั้นนำอย่าง Intuit ทุ่มตรงเป็นต้นไป7ตุลาคมพุธหน้านะคะเตรียมตัวเจอกับน้องฟรีแล้วก็เตรียมรับเซอร์ไพรส์พิเศษที่ฟรีและ Intuit เตรียมมาแบบจุกๆได้เลยนะคะต้องขอขอบคุณ Intuit Complete Your Match Match Item ที่ใช่เติมความมั่นใจให้ทุกลุคนะคะใครอยากเจอกับศิลปินที่ชื่นชอบอย่างใกล้ชิดที่นี่ Live Studio ของเราก็ติดตามรายละเอียดที่เพจ Flex Connect นะคะแล้วก็อย่าลืมไปสะสมคอยส์รีดีมรับสิทธิ์เข้าพื้นที่กันผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นะคะ
1: 10:45 Non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: พวกเราไลค์แค้นขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
6: มีเดียแอดดิกร่วมกับโรงพยาบาลยันฮีเชิญคุณมาร่วมแสดงความยินดีครบรอบ42ปีโรงพยาบาลยันฮีพร้อมเปิดมุมมองแชร์เคล็ดลับเข้าใจร่างกายดูแลหัวใจเพื่อสุขภาพที่ยืนยาวกับแขกรับเชิญคนพิเศษคุณโย่งอาร์มแชร์ร่วมกับคุณหมอเฉพาะทางในงาน Good Health Great Heart พบกัน3ตุลาคมนี้ที่โรงพยาบาลยันฮีลงทะเบียนฟรีพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายภายในงานสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลยันฮีโทร1723กด2

0: จ้าของรอยยิ้มซิงเกิลล่าสุดจากโอบนิธิในช่วง Flex Recommended ค่ะ
1: Flex like recommended Flex next hour โดยแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
0: Flex Talk วันนี้ค่ะทุกคนเตรียมเจอกับความรักที่ทำให้หลายๆคนมาอยู่ตรงนี้ที่ไลฟ์สตูดิโอของเรา Little Connect สยามสแควร์ Flex 104.5 ในช่วง Flex Talk นะคะรอเจอกับลีน่าหมิวหลังเพลงนี้ค่ะ

ก่อนเจอลีน่ามิวในช่วง Flex Talk วันนี้นะคะทุกคนรอฟังเพลงใจดวงน้อยจากพี่ปามี่กันก่อนด้วยนะแล้วก็อยากจะถามคำถามนี้ต่อเลยค่ะทุกคนเราจะใช้ชีวิตให้เต็มที่ได้ยังไงถ้าเราไม่มีความมั่นใจว่าจะมีใครคอยดูแลนะคะกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตร่วมกับพี่ปามี่อยากส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านเพลงใจดวงน้อยที่อยากให้ทุกคนรอฟังต้นชั่วโมงหน้ากันก่อนค่ะเพื่อตอกย้ำว่าเราพร้อมจะเป็นพาร์ทเนอร์ที่เคียงข้างคุณในทุกย่างก้าวซึ่งเพลงนี้เนี่ยเป็นการร่วมมือที่นำความใส่ใจ

0: มาเปลี่ยนเป็นเสียงเพลงเพื่อขอบคุณลูกค้าและแฟนเพลงทุกคนอย่าลืมส่งต่อของขวัญชิ้นนี้ให้คนที่คุณรักได้ฟังไปพร้อมๆกันด้วยนะคะและต้องขอขอบคุณ Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
1: Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตเมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซู ดีแม็กซ์คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโตเอวิเซนอร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: มาแล้วนะคะช่วง Flex Talk ในวันนี้ที่จะเป็นวันศุกร์สำหรับใครหลายๆคนแบบสมชื่อจริงๆถึงแม้ว่าในตอนนี้สถานการณ์หลายๆอย่างอาจจะทำให้หลายคนยิ้มยากนิดนึงนะคะแต่ว่าก็ยังส่งกำลังใจให้ทุกคนในทุกๆวันในตอนนี้แล้วก็ติดตามสถานการณ์ข่าวสารกันด้วยเนาะแล้ววันนี้ก็จะมีอีกหนึ่งเหตุผลที่จะทำให้หลายๆคนยิ้มออกกันด้วยเพราะว่าเจ้าของเพลงเมื่อสักครู่นี้นั่งอยู่ตรงข้าม FJ เซนแล้วนะคะแต่ขอเกริ่นนิดนึงก่อนทุกคนให้มันตื่นเต้นแม้ในจอความรักจะเริ่มต้นด้วยคำว่าไม่อยากรักนะคะจนไม่รู้ว่าสุดท้ายเนี่ยจะรักได้ไหมแต่ว่าวันนี้ค่ะทายาทนักธุรกิจสาวคนดังกับนางฟ้าตัวท็อปแห่ง Paradise เขาจะออกมารักกันให้เราดูนอกจออุ๊ยไม่ใช่ไม่แน่ใจว่าจะรักกันให้เราดูหรือเปล่าแต่จะมาพูดคุยถึงผลงานชิ้นโบแดงล่าสุดของพวกเขานะคะที่อัปเกรดฝีมือการแสดงของทั้งคู่ขึ้นไปอีกขั้นจริงๆสัมผัสได้ชัดเจนมากๆใน3 EP ที่ผ่านมาแต่ก่อนที่จะไปถึงเวลานั้นซึ่งใกล้มากๆแล้วต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรากันก่อนกับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำและขอต้อนรับลีน่ามิว
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้มาพร้อมกับความได้ได้ว่าความอบอุ่นเนาะใช่ไหมแฟนแฟนคือมาเกาะติดไลฟ์สตูดิโอของเราตรงนี้เลยนะคะน่ารักกันมากๆทักทายแฟนๆกันหน่อยแล้วกันเนาะทั้งทีมป่านใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: เราจะต้องทักทายกันว่าตัวเองเป็นใครรับบทเป็นใครอาจจะเพิ่มเติมคาแรคเตอร์ของพีมของป่านหรือประโยคที่อาจจะเป็นภาพจำของตัวละครนั้นให้พี่ด้วยได้ไหมเผื่อว่าหลายๆคนกำลังฟังกันอยู่ระหว่างขับรถแล้วอยากจะแบบเห็นภาพอ่ะ
3: เฮ้ยกลัวเขาช็อกอ่ะ
1: นั่นเลยอ่ะงั้นตอนนี้พี่คาดหวังแล้วเริ่มจากเราก่อนดีไหมคะน้องลีน่ามา
3: ไม่กล้าไม่
1: ไปค่ะคุณพิมคุณพิมแนะนำตัวหน่อย
4: ค่ะก็สวัสดีนะคะทุกคนทางบ้านหรือว่าคนที่กำลังขับรถอยู่นะคะลีน่าลีน่าค่ะรับบทเป็นพิมพัคคินีค่ะในเรื่อง please love รักได้ไหมค่ะ
1: ค่ะแล้วจะมีหนึ่งประโยคที่ represent ความเป็นพิมเลือกสักหนึ่งประโยคให้พี่ฟังได้ไหม
4: ถ้าฉันจะเอาเธอฉันต้องจ่ายเงินเท่าไหร
1: ่เฮ้ยอันนี้คือเห็นภาพชัดมาก
3: คือเขาได้ยินด้วยเหรอคะ
1: เขาได้ยินได้ยิน
3: ใน
1: ลำโพง
3: ข้างนอกด้วยค
1: ่
3: ะ
1: อ่ะน้องหมิวเชิญค่ะ
5: สวัสดีค่ะหมิวณัชชานะคะรับบทเป็นป่านปานอัปสรค่ะในเรื่อง Please Love รักได้ไหมค่ะ
1: หนึ่งประโยค
5: เป็นนางฟ้าค่ะหนึ่งประโยคอะค่ะ
1: ใช่ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นนางฟ้าแห่ง Paradise
5: เงินเท่าไหร่ก็ซื้อฉันไม่ได้
1: เนี่ยขนาดประโยคที่พูดถึงตัวเองอะในซีรีส์เรื่องนี้อะมันยังลงตัวกันมากๆเลยเนาะแล้วก็คือก่อนหน้านี้นะคะสำหรับใครที่กำลังฟังอยู่ระหว่างขับรถนะคะคือเขาคุยกันไม่หยุดเลยนะเหมือนแบบเจอกันเท่าไหร่ก็ไม่พอใช่ไหมเราสองคนอะมันจะมีอะไรให้คุยกันได้ตลอดเลยใช่ไหมใช่
5: ใช่ค่ะเรื่องนี้ต้องยอมรับเลยค่ะว่าค่อนข้างอินทั้งคู่นะคะโดยเฉพาะคุณพิมพ์ภคินีนี
1: ่
5: อินเข้าไปแล้วคือไม่กลืนออกมาเลยค่ะ
3: ไม่กลืนออกมาเลย
5: ไม่คายออกมาเลย
1: เอออ่ะวันนี้นะคะทุกๆคนเลยที่อยากจะมีความสุขไปกับลีน่าหมิวกับพิมพ์ป่านนะคะแล้วก็เนี่ยแหละซีรีส์ที่เราติดกันหนักมากแล้วก็รอวันศุกร์วันนี้ก็ถึงวันศุกร์แล้วเดี๋ยว 2:00 นก็ต้องไปเกาะติดหน้าจอช่อง3กันใช่มั้ยรวบรวมทุกๆโมเมนต์ในช่วง Flex Talk วันนี้ผ่านแฮชแท็กของเราแล้วกันนะคะสำหรับ Flex 1045X Please Love รักได้ไหมนี่คือเป็นความต่อเนื่องของความสำเร็จในการก้าวผ่านเซฟโซนเนาะก็คือรักสุดท้าย My Safe Zone มาต่อเนื่องที่ซีรีส์เรื่องนี้ก็คือ Please Love รักได้ไหมอยากรู้ว่าช่วงรอยต่อนั้นน่ะทั้งสองคนมีความกดดันไหมก่อนที่จะแบบมาเรื่องนี้คือระหว่างนั้นคือเรามีความรู้สึกยังไงกันบ้าง
4: กดดันไหม
1: ก
4: ดคือหนูว่าในมุมนักแสดงมันกดดันอยู่แล้วในความที่เราใช่มันไม่ง่ายอยู่แล้วมันต้องเรียนรู้ต้องทำการบ้านกับสิ่งนี้มากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถามว่าตื่นเต้นไหมแล้วก็รู้สึกว่าแบบอยากเปิดกล้องไหมอันเนี้ยเป็นความรู้สึกที่แบบโอ้โหเยอะแน่นแบบเมื่อไหร่ฉันจะได้เป็นพิมพ์สักทีนี้อะไรอย่างเงี้ย
1: หรออันนี้คือความรู้สึกของน้องลีน่า
4: ใช่
1: น้องหมิวลารู้สึกยังไงคะ
5: หมิวกลัวค่ะจริงๆหมิวไม่ได้รู้สึกกดดันแต่รู้สึกกลัวมากกว่าว่าเฮ้ยเราจะสามารถแสดงออกมายังไงให้ป่านมันเป็นป่านจริงๆโดยที่แบบคนไม่รู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือหมิวณัชชา
1: เพราะจริงๆแล้วคือคาแรคเตอร์ต่างกับเรามากๆด้วยใช่ไหม
5: จริงอันนั้นก็ส่วนหนึ่งค่ะแต่หมิวรู้สึกว่าการที่เราจะเข้าไปเข้าใจตัวละครนี้หรือว่าเข้าไปแสดงให้สมบูรณ์แบบอะค่ะมันค่อนข้างยากที่แบบเฮ้ยเราจะเข้าใจเขาอย่าง 100% ทุกมุมทุกด้านของตัวละครนี้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะเป็นความกลัวมากกว่าแล้วก็ตื่นเต้นมากที่เฮ้ยเรื่องนี้มันมีความแบบ บจูบอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่เคยทำมาก่อนแต่ว่าเราดูมาเยอะของช่อง3ก็ตื่นเต้นค่ะ
1: ค่ะแล้วก็เชื่อว่าคือความในความรู้สึกที่อาจจะตื่นเต้นมีความกลัวมีความกดดันเป็นเรื่องปกติเป็นความท้าทายที่ในฐานะนักแสดงไม่ว่าเราจะผ่านการแสดงมามากมายแค่ไหนหรือว่าอาจจะเป็นบททดสอบที่ล่าสุดก็พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแต่ว่าเบื้องหลังมันก็คือความรู้สึกกลัวนิดๆใช่ไหมน้องหมิวแต่เราอุ่นใจที่มีพาร์ทเนอร์ที่ทำให้เรารู้สึกสบายใจ
5: ใช่ค่ะก็คือพอเป็นพี่ลีน่ามันมีความกลัวแต่ว่ามันสบายใจด้านนี้เพราะเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ห่วงด้านพาร์ทแบบพาร์ทเนอร์ของเราเลย
1: ค่ะ
5: ใช่ค่ะ
1: มั่นใจมากๆเลยอะว่าทั้งคู่เต็มที่กับบทบาทนี้แล้วก็ในทุกๆผลงานนะคะแล้วก็ได้สัมผัสเห็นว่าแบบเออนี่คือความตั้งใจที่ทุกคนก็เห็นด้วยตาของตัวเองเนาะทำกันบ้านกันมาหนักมากอยากรู้ว่าในตัวละครที่แต่ละคนได้เป็นทั้งพีมแล้วก็ป่านเรามีการวางคาแรคเตอร์อะไรของตัวเองอะลงหรือว่าคีปคาแรคเตอร์อะไรของตัวเองไว้ในฐานะที่เราเป็นอะเป็นป่านก่อน
5: ในการเป็นป่านในการเป็นหมิวนัชชา
1: ใช่ใช่หรือวางอะไรในความเป็นหมิวทิ้งไว้ก่อนเลยในการรับบทนี
5: ้หุยจริงๆต้องบอกก่อนว่าเหมือนพอเราเข้าไปอยู่ในตัวละครนี้เราจะต้องตัดคำว่าหมิวนัชชาออกไปอันนี้คือคำถามใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ถูกต้อง
5: คือหมิวจะไม่เอาหมิวนัชชาเข้าไปอยู่ในตัวละครนี
1: ้
5: คือหมิวแค่รู้สึกหมิวอยากคิดหรือหมิวอยากเล่นหรือหมิวอยากรีแอคเป็นตัวละครนี้โดยที่มันไม่มีคำว่าหมิวนัชชาแค่มันมีร่างหมิวนัชชาอยู่ในนั้นแต่มันไม่มีอะไรของหมิวนัชชาในนั้นแต่ว่าโอเคตอนเล่นมันก็บางครั้งมันอาจจะต้องมีบ้างที่เราต้องใช้ความรู้สึกเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็แบบก็โอเคนะรู้สึกว่าก็ได้ลองทำอะไรใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เนาะจริงๆเป็นคำตอบที่ตอบปุ๊บแล้วเหมือนตอบทั้งสองคำถามเลยอะว่าแบบหมายถึงว่าคือการที่พี่ถามว่าต้องคีปอะไรไว้แล้วต้องแบบทิ้งอะไรไปอะไรเงี้ย
5: ค่ะ
1: ก็คือการที่เราแบบทิ้งความเป็นหมิวนัชชาไปเลยอะ
5: ใช่
1: แล้วก็สวมบทบาทของความเป็นป่านเลย
5: ใช่ค่ะ
1: แล้วสำหรับพีมล่ะคะมีอะไรที่แบบเออเรายังมีความเป็นลีน่าอยู่บ้างไหมหรือไม่มีเหมือนกันใช่ปะ
4: ยิ่งพีมหนูว่าน่าจะแบบสูตรเลยไม่มีเลยอ่ะอาจจะมันจะมีสิ่งนึงที่หนูเพิ่งมารู้ตัวเหมือนกันอันนี้ต้องพูดตรงว่าเพิ่งมารู้ตัวตอนดูเบื้องหลังที
1: ่
4: แบบพี่อูให้สัมภาษณ์อะไรเงี้ยเขาบอกว่าตามจริงตัวละครพีมเป็นคนที่แข็งนอกนุ่มในซึ่งหนูรู้อยู่แล้วแล้วพี่อูก็บอกว่าสิ่งเนี้ยคือสิ่งที่เหมือนตัวจริงกับหนูแล้วหนูก็แบบว่าเออไม่น่าทำไมเราถึงแบบว่ารีเลทถึงเขาเวลาที่เขารู้สึกอ่อนแอหรือเวลาที่เขารู้สึกผิดหวังอ
1: ่
4: ะเราจะเหมือนแบบเข้าใจเขาง่ายอะค่ะหนูรู้สึกว่าหนูทำความเข้าใจกับตัวละครเนี้ยง่ายมาก มีแค่บางจุดที่หนูรู้สึกว่าเอ๊ะอะเราต้องปรับ mindset นิดนึงแต่ว่าหลายอย่างในความอ่อนแอของเขาอะรู้สึกว่าเออเขาหนูเข้าใจเขาไปหมดเลยอะไรเงี้ยมันเลยพอเราเข้าใจเขาหนูว่าในการที่เราจะแสดงออกมามันเลยมีน้ำหนักอะค่ะหมายถึงว่าเราไม่ได้พูดประโยคเนี้ยลอยๆแต่เราพูดด้วยมีนิ่งบางอย่างของเขาหรือว่าพูดด้วยความรู้สึกที่มันอยู่ลึกข้างในจริงๆอะไรเงี
1: ้
4: ย
1: ซึ่งตอนแรกเราไม่ได้รู้เลยเนาะว่ามันมีความรู้สึกแบบน
4: ี้
1: แต่ว่าพอไปเรื่อยๆแล้วคนได้มองเห็นแล้วเราก็รู้สึกจริง
4: ๆใช่เหมือนคือหนูทำหน้าที่ในพาร์ทที่หนูต้องรับบทเขาอะเต็มที่อยู่แล้วแต่พอมันออนแอร์ออกมาแล้วมีคนวิเคราะห์มากขึ้นเรื่อยๆอะเราถึงเริ่มเข้าใจตัวเองในพาร์ทนี้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คือจริงๆอ่ะซีรีส์เรื่องนี้มันก็จะพูดถึงมุมของความรักของคนสองคนที่ค่อนข้างที่จะอยู่ในโลกที่แตกต่างกันแบบสุดขั้วไปเลยแล้วก็มีกำแพงของคำว่าอคติอยู่ด้วยเนาะซีนที่เป็นดราม่าก็คือแบบโหจัดจ้านมากสำหรับ
5: ห่วงมากค่ะ
1: สำหรับเราซึ่งก็คือในทุกๆครั้งที่เรามีซีนนั้นๆเราก็จะมีอีกคนนึงคอยอยู่ข้างๆเสมอถูกไหมคะมันทำให้ง่ายขึ้นเหรอน้องหมิว
5: คือหนูรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ตอน My Safe Zone แล้วค่ะไม่ว่ามันจะเป็นดราม่าซีนของใครอ่ะถึงแม้จะไม่มีเราอยู่ในซีนนั้นแต่ว่าพวกเราจะอยู่หน้าเซตเสมอเพื่อส่งอะไรบางอย่างให้กันหรือว่าความอบอุ่นหรือว่าความรู้สึกที่มันแบบลึกซึ้งจริงๆอ่ะซึ่งมันไม่มีใครมาทดแทนตรงนี้ได้หรือมันไม่มีใครมา replace position นี้ได
1: ้
5: the feelings we had like ทุกอย่างที่เรามีร่วมงานตรงนั้น
1: อ
5: ะมันต้องเป็นเขาอะไรอย่างเงี้ยหรือบางครั้งที่หนูรู้สึกว่าแบบสมาธิหนูมาแล้วแต่หนูมันลงไปไม่ได้จริงๆอะก็จะมีพี่ลีน่ามาแบบส่งพลังบางอย่างแล้วมันก็ฮู้เปิดก๊อกเลย
1: มันคือเซฟโซนของกันและกันจริงๆเน
5: า
1: ะ
5: ใช่ค่ะ
1: เลิฟซีนก็เหมือนกันแต่เราก็ยังต้องซ้อมเสม
5: อ
4: เ
1: หตุผล
5: มีบ้างซ้อมกับเล่นจริงเหมือนกันนะคะคู่เรา
1: เหมือนกันเลยเหรอคะแล้วมันจำเป็นต้องซ้อมหรอน้องลีน่าในเมื่อมันเหมือนกันอยู่แล้วอะ
5: จำเป็น
4: มันก็เหมือนเราซ้อมไดอะล็อกเลิฟซีนก็ต้องซ้อมสิ่งนั้นใช่
5: จริงๆเลิฟซีนคือ คือมันไม่ใช่แค่เลิฟซีนนะคะเลิฟซีนก็เหมือนการเล่นบู
1: ๊
5: หรือว่าอะไรทั่วไปที่แบบ
3: จริ
5: งมันยากเหมือนการเล่นบู๊เลย
1: แต่ว่ามันทำให้พี่รู้สึกว่าเมื่อเราได้อยู่ด้วยกันแล้วอะทุกอย่างมันก็ดูสบายตาแล้วก็ดูเหมือนทุกอย่างมันก็ดูฟลอไปหมดเนาะรวมถึงการรับบทเป็นศิลปินแล้วกันจะบอกว่าเป็นศิลปินได้ไหมในเมื่อเรามาอยู่ที่ Flex 104.5 แล้วเพลงประกอบซีรีส์เรื่องนี้ก็เหมาะมากกับการจิบน้ำเพื่อที่จะเตรียมตัวเพื่อที่จะร้องเพลงให้เราฟังกันสักหน่อยแล้วเราจะได้รักกันไหมที่ไม่ใช่คำถามแต่คือเพลงแล้วก็จะไม่ถามด้วยว่าร้องให้ฟังได้ไหมแต่ร้องให้ฟังหน่อยค่ะ
4: บังคับใช่ไหมคะ
5: ได้ค่ะ
1: นิดนึงดีไหม
4: ได
1: ้มาเมื่อกี้ซ้อมไปแล้วหลังจากที่เราเปิดให้ฟังทั้งเพลง
4: ท่อนหก
5: ท่อนไหนก็ได้ค่ะ
1: ท่อนไหนก็ได้

0: จริงไหม
1: Just
0: yes,
1: us
0: girl.
1: with the microphone
0: Yes girl
2: เป็นกำลังใจให้ทั้งคู่ค่ะ
1: Sure thing Let's do it
2: Yeah
1: Okay 5 4 3 2อุ้ยเสียงท้องร้อง
2: เออชอบอ่ะน่ารักดีอ่ะเมื่อกี้ไม่ได้ส่วนหนึ่งของเพลงนี้ใช่ไหม
1: ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เป็นกิมมิกเฉยๆโอเคค่ะมา
0: 1 2 3

0: ือตอนนี้นะมองออกไปจากไลฟ์สตูดิโอของเราหลายคนก็คือกำลังแบบเก็บอาการกันสุดฤทธิ์สุดเดชนะคะปิดมงปิดปากกันคือมันอาการมันจะไม่ไหวแล้วใช่ไหมมันจะวูบเอาเน
1: า
0: ะ
1: กำลังจะเฮ้ยเสียงอะไรนี่เทพระเกิน
0: เป็นอีกหนึ่งเพลงโปรดของใครหลายๆคนที่ยกให้เลยว่าฟังแล้วมันยิ้มออกทันทีนะคะแล้วเขาก็ต้องร้องไปมองหน้ากันไปเหมือนในMV จริงมันคือซิกเนเจอร์อ่ะโอเคทิ้งท้ายพี่ขอ30วินาทีก่อนเที่ยวเราจะไปคุยกันต่อในช่องทางออนไลน์ที่ Flex Connect นะคะฝาก EP ของวันนี้นิดนึงได้ไหมเกริ่นนิดนึงสปอยเล็กๆน้อย
1: ได้ค่ะก็วันนี้ซีรีส์ของพวกเรา Please Love รักได้ไหมทางช่อง3นะคะออนแอร์เป็น EP ที่4แล้วค่ะซึ่งวันนี้เรื่องราวมันก็เข้มข้นขึ้น มันเริ่มมีอะไรจุดประกายบางอย่างที่ทำให้ตัวละครทั้ง2คนแบบมี intimacy หรือเขาเรียกว่าความลึกซึ้งหรือว่าการที่มันต้องเจอ challenge อะไรสักอย่างนึงร่วมกัน
2: ค่ะก็เป็นอีก1 EP ที่ได้เห็นความน่ารักของ2ตัวละครอะไรเงี้ยว่าแบบเวลาที่เขารักกันอยู่ด้วยกันได้ใช้เวลาด้วยกันจริงๆแล้วเป็นช่วงเวลาที่เขาเปิดใจกันจริงๆเป็นยังไงมวลทั้งหมดมันจะไม่เหมือนกับ EP ที่ผ่านมาก็เลยรู้สึกว่า EP นี้ก็เป็นอีก EP ที่พิเศษมากๆค่ะ
0: พลาดไม่ได้เด็ดขาดเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปสนุกกันต่อไปสัมผัสความน่ารักและลึกซึ้งของคู่นี้นะลีน่ามิวนะคะแต่ว่าคืนนี้ 20:30 นทุกคนต้องติดตามนะคะ Please Love รักได้ไหมออนแอร์ทุกวันศุกร์ทางช่อง3ตอน 20:30 นะคะดูทีวีกด33ดูออนไลน์กด3 plus
3: Flex Talk โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Toro อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

Trent 104.5น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด

0: Netflix
1: Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซู D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจวาโลครีมซองใช้ดีต้องสมูทโตเอบิเซนอร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2: สวัสดีครับ FJ ต้นมารายงานตัวแล้วนะครับในคืนนี้นะครับคืนวันศุกร์แฮปปี้ฟรายเดย์แบบนี้นะฮะก่อนอื่นเลยนะครับต้นก็อยากจะชวนทุกคนมาตอกย้ำค่ำคืนแห่งความหลอนด้วยกันอีกครั้งนะครับกับ Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนที่ขอเนรมิตแหล่งรวมคนเก๋สยามสแควร์ให้เป็นเทศกาลดนตรีธีมฮาโลวีนที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานครนะครับสาดไปสมาชิก3วัน3คืนกับศิลปินสุดฮอตที่หลายคนอยากเจอนะครับไม่ว่าจะเป็นกัปตัน RCP Circle Jeep Lady Prang Mobile นนทนนโอบนิธิ Pixie ภูกริตินพาเวลนาเลศเพนท์แพรซันลิสานาริสาลูฟท็อปซาร่าซาโลล่าเตมีเดอะครอลคับวันที่30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้ห้ามพลาดเลยนะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจสยามฮาโลวีนครับขอขอบคุณเอสโคล่าเกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซูดีแม็กคุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจลอโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโตเอบิเซนอร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซูดีแม็กซ์คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโตเอวิเซนอร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

0: ทิ้งท้ายชั่วโมงแรกของ FJ ต้นนะครับไปด้วยซิงเกิลจากเคลียร์นะครับกับเพลงพระจันทร์ที่ไม่เต็มดวงนะครับก็เป็นเพลงที่แพทวงเคลียร์เนี่ยเขาเขียนให้คุณแม่นะครับหลังจากที่คุณพ่อของเขาเนี่ยได้จากไปกว่า22ปีนะครับซึ่งชีวิตของคุณแม่เนี่ยก็ยังคงรักแล้วก็คิดถึงคุณพ่อนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและก็เต็มที่อีกครั้งหนึ่งนะครับ FJ ต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วนะฮะกับช่วง Flexrecommended ครับและต้องขอขอบคุณบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Flex recommended recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ตอนนี้เวลาก็เดินทางมาถึงท้ายชั่วโมงแรกของ FJ ต้นแล้วนะครับบอกเลยว่าเพลงที่ถูกขอเข้ามาในชั่วโมงนี้แล้วต้นยังไม่ได้เปิดให้ต้นไม่ได้ลืมนะครับจัดเอาไว้ให้ต้นชั่วโมงหน้า3เพลงนี้แน่นอนครับ

0: รอฟังกันได้เลยนะครับ3เพลงนี้รอทุกคนอยู่แน่นอนต้นชั่วโมงหน้าที่ Flex 104.5 กลับมาเจอกันนะครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตFlex recommended this week. ถ้าเขาดูแลเธอไม่ดี mean feed Thai of bus because of you I shine.

0: ติดตาม playlist T-Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ T-Flex 104.5
1: โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
2: เมื่อศาสตร์นวดลึกลับกลายเป็นอาวุธไร้ร่องรอย
3: ค่ะปิงคลาสุมนาก
2: ับความแค้นที่เธอต้องสะสางเมื่อมีคนอยู่เหนือกฎหมาย
4: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
2: เธอจึงต้องกดมันด้วยตนเอง
3: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
5: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
2: ประเทศไมรอนชาเลตวาสิตาเอกธเนศดอมเหตระกูลและนักแสดงอีกมากมายคลึงทุกวันจันทร์อังคารเวลา20:30ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Trend 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที
0: โดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: สิงเกิลจาก Full Step นะครับกับเพลงแค่ไม่ต้องรักใครนะครับต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะส่งท้ายกันไปเลยกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับและตอนนี้ก็กลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อแล้วนะครับอย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราก็เข้าสู่ช่วงเดือนตุลาคมแล้วนะครับวันนี้ต้นก็จะพาทุกคนมารู้จักกับทฤษฎีเดือนตุลาคมนะครับหรือว่า October Theory นะครับก็สำหรับเดือนตุลาคมนะครับเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นใหม่นะครับหรือว่าการสิ้นสุดความสัมพันธ์นะครับสถานการณ์บางอย่างเนี่ยมันมักจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมนะครับหัวใจหลักของแนวคิดนี้นะครับก็คือการสิ้นสุดสิ่งที่ไม่คู่ควรนะครับโดยเขาเชื่อว่าช่วงเวลานี้เนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการทิ้งสิ่งเก่าๆนะครับหรือว่าความสัมพันธ์ที่ไม่ดีที่มันฉุดรั้งชีวิตเราไว้นะครับก็สำหรับเดือนตุลาคมนะครับ FJ ต้นก็ขอให้ชาว Flex ทุกคนเนี่ยเจอกับสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตละกันนะครับและต้องขอขอบคุณด้วยนะครับกับมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
3: มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
1: เมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซู ดีแม็กซ์คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโตเอวิเซนอร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่งท้ายชั่วโมงนี้นะครับต้นจัดให้แล้วนะฮะกับอีกหนึ่งเพลงที่กำลังมาแรงมากๆในช่วงนี้จริงๆนะครับซิงเกิลจากบาร์ดิซีนะครับกับเพลงMoonlight นั่นเองครับก็เป็นเพลงที่ต้องการนำเสนอการขอพรจากพระจันทร์ในแบบสุดแสบแล้วก็ขี้เล่นมากๆเลยนะฮะพูดถึงเพลงนี้นะครับต้นขอพูดถึงมิวสิกวิดีโอแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยอดวิวก็ทะลุ2ล้านวิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะฮะใครยังไม่เคยดูก็ลองไปหาดูกันได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ต้นขอจัดเพลงนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันก่อนเลยกับช่วง Flex Recommended ครับ Flex Recommended และตอนนี้นะครับต้นขอมาอัปเดต Flex Talk ของเรากันหน่อยดีกว่านะครับเพราะว่าไม่อยากจะให้ทุกคนพลาดจริงๆนะฮะสำหรับสัปดาห์หน้าวันพฤหัสที่8ตุลาคมนะครับปักหมุดรอเจอหนุ่มๆวงเลเวลจากค่าย Lit Entertainment ได้เลยนะครับที่จะบุกมาพูดคุยแล้วก็เช็ค

0: อินที่ Flex 104.5 ของเรากันแบบสดๆนะครับบอกเลยว่าการมาครั้งนี้เนี่ยแว่วๆว่ามีเซอร์ไพรส์มาฝากชาว EXP แน่นอนนะครับแต่จะเป็นโปรเจกต์ลับเพลงใหม่หรือว่าเรื่องราวพิเศษอะไรนะฮะก็ต้องมารอลุ้นฟังกันสดๆในช่วง Flex Talk พร้อมกันนะครับอยากจะมาเจอกับศิลปินที่ชื่นชอบในแบบใกล้ชิดที่หน้าสตูดิโอนะครับก็ติดตามรายละเอียดได้ที่เพจ Flex Connect แล้วก็อย่าลืมนะฮะไปสะสมคอยแล้วรีดีมรับสิทธิ์เข้าพื้นที่กันทางแอป Flex Connect กันเอาไว้ด้วยนะครับต้องขอขอบคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: Flex Flex Next Hour โดยแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
0: ตอนนี้ก็ใกล้จะ4 ทุ่มแล้วด้วยนะครับบอกเลยว่าในชั่วโมงหน้ากลับมาลุยกันต่อนะครับต้นมี3 เพลงนี้รอทุกคนอยู่ครับ

0: พลงเพราะๆรอทุกคนอยู่แน่นอนต้นชั่วโมงหน้าที่ Flex 104.5 กลับมาเจอกันนะครับและต้องขอขอบคุณ Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
1: Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
2: กรอกเคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่
4: ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเฮ้

0: างจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: มีชีสอีกไหม
2: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
3: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
4: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยาก

0: เดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทางคุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect โดย 808 Festival 2026 พบกับ Live DJ ระดับโลก 2 และ 3 ตุลานี้ กดบัตรที่ 808festival.net
1: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: ซิงเกิลจาก Slap Kids นะครับกับเพลงไม่มีที่ยืนนะครับ FJ ต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะกับช่วงนี้เลย1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับกลับมาฟังเพลงพร้อมๆกับ FJ ต้นกันต่อในชั่วโมงสุดท้ายของคืนนี้แล้วฮะและสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับบอกเลยว่าต้นอยากจะมาย้ำกับทุกคนอีกครั้งนะครับสำหรับชาว Flexรีบสะสมการฟังแล้วเปลี่ยนเป็น Flex Coy กันได้เลยนะครับเพราะว่าเดือนนี้ Flex 104.5 เปย์ให้ทุกคนเต็มที่นะครับใครที่เป็นสายคอนเสิร์ตนะฮะห้ามพลาดเลยกับบัตร Enchanted Fest 2026นะครับความสนุกในค่ำคืนสุดหลอนกับศิลปินสุดฟินอย่าง Buzz Because of You Ishai Bilkin และ Bogey Lion เป็นต้นนะครับปิดท้ายนะฮะสายช็อปห้ามพลาดเลยนะครับกับโค้ดส่วนลดเพื่อใช้ลดราคาสินค้าใน Lazada นะฮะเอาเป็นว่าใครยังไม่โหลดแอป Flex Connect นะครับโหลดฟรีนะครับแล้วสะสมการฟังมาร่วมสนุกกันตอนนี้ได้เลยครับ
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: เพราะค่ำคืนนี้อาจกลายเป็นอีกหนึ่งความทรงจำที่คุณจะไม่มีวันลืมB and Beyond คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งสำคัญของ B พีรพัฒน์ที่จะพาผู้ชมกลับมาพบกับทุกบทเพลงที่คุ้นเคยตลอดเวลากว่า20ปีและ Beyond เหนือกว่าทุกความคาดหมายมากกว่า B พีรพัฒน์ที่คุณเคยรู้จักพบกัน14พฤศจิกายน2569 BCC Hall Central ลาดพร้าวราคาบัตร4,500 3,900 3,200 2,800 และ2,200 บาทซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง

0: ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ถูกขอเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับ FJ ต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วนะฮะซิงเกิลจาก C9 นะครับกับเพลงไม่รักดีกว่านะครับก็เป็นเพลงที่จะพูดถึงเรื่องราวของความรักที่เต็มไปด้วยความอึดอัดนะครับไม่ว่าเราจะทุ่มเทพยายามสักแค่ไหนนะครับสุดท้ายเนี่ยก็ต้องยอมเป็นคนที่ถอยออกมานะครับเพื่อให้เขาเนี่ยไปเจอกับคนที่คู่ควรและดีกว่าเรานะครับ FJ ต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันเลยกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Recommended Flex FlexNext Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: สำหรับตอนนี้นะครับต้องบอกเลยว่าหมดเวลาของ FJ ต้นในคืนนี้แล้วนะฮะเวลาผ่านไปเร็วมากๆนะครับ3ชั่วโมงเนี่ยเผลอแป๊บเดียวเนี่ยหมดแล้วนะฮะแต่บอกเลยนะครับว่าคืนวันศุกร์แบบนี้นะครับต้นไม่ปล่อยให้ทุกคนไปนอนง่ายๆแน่ๆนะครับรอฟังกันได้เลย3เพลงนี้ต้นชั่วโมงหน้าครับ
2: ถ้า

0: รอฟังกันได้เลยนะครับ3เพลงนี้ต้นจัดเอาไว้ให้ทุกคนได้ฟังกันต่อในคืนวันศุกร์แบบนี้นะครับและตอนนี้ต้นต้องไปก่อนแล้วนะฮะกลับมาเจอกับต้นได้ใหม่นะครับอาทิตย์หน้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์2ทุ่มถึง5ทุ่มที่ Flex 104.5 วันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสิน
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: The night is for sale. Halloween นี้เมื่อความหนาวมาเยือนฝันร้ายจึงเริ่มต้นขึ้น Enchanted Fest 2026 Frozen Nightmares พบกับความหลอนสุดมันจาก Milkin, Boggy Lion, Must Be Cause of Your Child, F Hero, Pan, You Are Boy TJ, X Time Thai และ Young Om 31 ตุลาคมนี้ที่ UOB Live and Sphere มาพิสูจน์ความหลอนครั้งนี้ด้วยตัวคุณเองเปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ Event Pop รับรองว่านี่จะเป็นฝันร้ายที่คุณไม่อยากตื่น
1: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
4: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
2: คุณว่าใจเดินทางได้ไกลแค่ไหนบินลัดฟ้าส่งหาคนที่คิดถึงข้ามทวีปไปกับของฝากตามไปลุ้นว่าลูกค้าที่อีกซีกโลกจะชอบสินค้าไหม
3: โอ้ I love it
2: ไม่มีเส้นทางไหนไกลเกินไปสำหรับใจระยะไหนใจก็ส่งถึงส่งไกลไปเปิดโลกกับบริการส่งพัสดุต่างประเทศจากไปรษณีย์ไทยส่งได้แล้ววันนี้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ
4: นี่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
5: เมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซูดีแม็กซ์คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโตเอวิเซนอร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Flex 104.5

0: ส่วนใครที่รอ3เพลงเมื่อกี้นี้อยู่นะครับเดี๋ยวต้นชั่วโมงหน้าได้ฟังกันแน่นอนที่นี่ Flex 104.5 ของเราขอบคุณด้วยนะครับ Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
1: Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
2: Big Bang กลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการ K-POP พร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok 7และ8พฤศจิกายนราชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทที่ thaiticketmajor.com และ fantopia.io รายละเอียดเพิ่มเติมที่ iMe Thailand
3: Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลยันฮีเชิญคุณมาร่วมแสดงความยินดีครบรอบ42ปีโรงพยาบาลยันฮีพร้อมเปิดมุมมองแชร์เคล็ดลับเข้าใจร่างกายดูแลหัวใจเพื่อสุขภาพที่ยืนยาวกับแขกรับเชิญคนพิเศษคุณโย่งอาร์มแชร์ร่วมกับคุณหมอเฉพาะทางในงาน Good Health Great Heart พบกัน3ตุลาคมนี้ที่โรงพยาบาลยันฮีลงทะเบียนฟรีพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายภายในงานสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลยันฮีโทร1723กด2
1: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
4: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Little Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
0: 10 10 45 non-stop music 10 playing hit 45 นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45
2: Non-stop Music
1: 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: Trend 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: 10:45 Non-stop Music On Weekend 10 Play Hit 45 นาที

45 non-stop music on weekend 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: 45 non-stop music on weekend 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกัน

0: ราวไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม่
1: ประกาศคำแฉลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โชโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: คุณว่าใจเดินทางได้ไกลแค่ไหนบินลัดฟ้าส่งหาคนที่คิดถึง
1: ฮากาชิบไฮย
0: อข้ามทวีปไปกับของฝากตามไปลุ้นว่าลูกค้าที่อีกซีกโลกจะชอบสินค้าไหม
1: โอ้ I love it
0: ไม่มีเส้นทางไหนไกลเกินไปสำหรับใจระยะไหนใจก็ส่งถึงส่งไกลปลายเปิดโลกกับบริการส่งพัสดุต่างประเทศจากไปรษณีย์ไทยส่งได้แล้ววันนี้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ

Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลยันฮีเชิญคุณมาร่วมแสดงความยินดีครบรอบ42ปีโรงพยาบาลยันฮีพร้อมเปิดมุมมองแชร์เคล็ดลับเข้าใจร่างกายดูแลหัวใจเพื่อสุขภาพที่ยืนยาวกับแขกรับเชิญคนพิเศษคุณโย่งอาร์มแชร์ร่วมกับคุณหมอเฉพาะทางในงาน Good Health Great Heart พบกัน3ตุลาคมนี้ที่โรงพยาบาลยันฮีลงทะเบียนฟรีพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายภายในงานสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลยันฮีโทร1723กด2

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5